0: SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online, and on radio.
1: คุณกำลังฟัง SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
2: เราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของพื้นที่ที่เรากำลังออกอากาศอยู่ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชนเผ่าวูรุนเจรีวอยวูรุงแห่งกลุ่มชนคูลินและขอคารวะผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันพร้อมกันนี้เราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทุกพื้นที่ที่ผู้ฟังกำลังรับฟังรายการของเราอยู่ในวันนี
3: ้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวนะคะเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยนะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
4: แล้วส่วนทางด้านการเงินเนี่ยก็อยากจะให้ธุรกิจของคนไทยตรวจสอบสุขภาพการเงินของตัวเองอย่างจริงจังนะคะทั้งแบบรายรับรายจ่ายโครงสร้างหนี้สินที่มีอยู่และที่สำคัญเลยก็คือการแยกบัญชีส่วนตัวออกจากบัญชีธุรกิจให้ชัดเจนนะคะ
2: เมื่อค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้น 4.75% และ Payday Super กำลังจะมีผลบังคับใช้ผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนไทยจะรับมือกับต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นอย่างไรติดตามรายงานเรื่องนี้จาก SBS ไทยในช่วงหน้านะคะ
5: I am a very shy person. I'm not a confident person, but because of drag, it makes me more comfortable with my skin, comfortable with myself and you know, to be brave.
2: จากผู้เข้าแข่งขัน Drag Race Thailand สู่ผู้ชนะ RuPaul's Drag Race US versus the World เวที Drag ระดับนานาชาติก็อตแลนด์เปิดใจถึงจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายดร็อกความฝันอุปสรรคและตัวตนที่อยู่เบื้องหลังแสงสปอตไลท์ติดตามได้ในช่วงสัมภาษณ์วันนี้นะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะไปฟังข่าวและสถานการณ์ประจำวันกันก่อนค่ะ
6: รัฐบาลไทยเดินหน้าปราบมาเฟียภูเก็ตหลังนายกสั่งย้ายด่วนผู้ว่าล้างบางอิทธิพลท้องถิ่นรัฐบาลออสเตรเลียปรับแผนภาษี Capital Gain Tax เพิ่มสิทธิธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพพอลินแฮนเซนถูกวิจารณ์หนักหลังโจมตีนักข่าวบนเวทีสมาคมนักข่าวติดตามทั้งหมดนี้ในสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่18มิถุนายน2569กับผมวาริศหนูช่วยกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามมาเฟียในจังหวัดภูเก็ตหลังนายกได้สั่งย้ายด่วนผู้ว่าราชการล้างบางอิทธิพลท้องถิ่นหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติออกคำสั่งย้ายฟ้าผ่าให้นายนิรัติพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและให้นายโชตินรินทร์เกิดสมสลับไปนั่งเก้าอี้ผู้ว่าภูเก็ตแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ออกมายอมรับว่าการยกย้ายครั้งนี้ก็เพื่อลดความขัดแย้งในพื้นที่และเดินหน้าปราบปรามกลุ่มอิทธิพลหรือมาเฟียท่องเที่ยวอย่างจริงจังและได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยไปดูแลเรื่องนี้เป็นการด่วนล่าสุดนายพลพีสุวรรณชวีและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปในจังหวัดภูเก็ตทันทีและให้คำมั่นว่าจะทำให้คนภูเก็ตสามารถประกอบอาชีพได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องเผชิญการข่มขู่การรีดไถหรืออิทธิพลมืดพร้อมย้ำว่าเป้าหมายของรัฐบาลไม่ใช่การปิดภูเก็ตแต่ต้องการทำให้ชาวภูเก็ตและผู้ประกอบการสามารถดำรงชีวิตและทำธุรกิจได้อย่างมีความสุขภายใต้กฎหมายกลับมาดูที่รัฐบาลกลางออสเตรเลียประกาศปรับเปลี่ยนรายละเอียดสำหรับแผนปฏิรูปภาษีกำไรจากการขายทรัพย์สินหรือ Capital Gains Tax ที่เคยประกาศไว้ในงบประมาณเดือนพฤษภาคมนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอาบานิซีกล่าวว่ารัฐบาลได้หารือกับภาคธุรกิจอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะออกมาตรการใหม่ซึ่งจะทำให้ธุรกิจขนาดเล็กที่ดำเนินการอยู่กว่า 2.7 ล้านแห่งมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้โดยเขากล่าวว่าวันนี้เราได้ประกาศว่าจะเพิ่มรายได้ต่อปีสำหรับการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีกำไรจากการขายสินทรัพย์ของธุรกิจขนาดเล็กจากเดิม2ล้านดอลลาร์เป็น10ล้านดอลลาร์ขณะเดียวกันรัฐบาลเตรียมเผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการลดหย่อนภาษีกำไรจากการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพโดยจิมชาร์ลส์เมอร์รัฐมนตรีคลังระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ

เพราะว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนทรัสต์ด้วยเช่นกันโดยเขากล่าวว่าข้อเสนอนี้จะมอบส่วนลดทางภาษี 50% ให้แก่นักลงทุนในระยะเริ่มต้นรวมถึงผู้ก่อตั้งธุรกิจและผู้ที่ได้รับการโอนหุ้นผ่านโครงการหุ้นสำหรับพนักงานในบริษัทสตาร์ทอัพที่มีนวัตกรรมนอกจากนี้เรายังยืนยันว่ารายได้จากทรัสต์มรดกทุกประเภทจะได้รับการยกเว้นภาษีขั้นต่ำโดยรายละเอียดการดำเนินการรวมถึงมาตรการป้องกันการใช้ช่องโหว่ทางภาษีจะมีการหารือเพิ่มเติมต่อไปทิ้งท้ายกันที่การวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต่อความคิดเห็นที่พอลีนแฮนสันมีต่อสื่อมวลชนและนักข่าวรายบุคคลระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งแรกของเธอที่งานในสมาคมนักข่าวของออสเตรเลียในกรุงแคนเบราผู้นำพรรควันเนชั่นได้วิพากษ์วิจารณ์สื่ออย่างรุนแรงโดยกล่าวหาว่าสื่อพยายามปิดกั้นการถกเถียงในประเด็นต่างๆทำหน้าที่ไม่เหมาะสมและมุ่งทำลายความน่าเชื่อถือของพรรคผ่านการนำเสนอข่าวนอกจากนี้เธอยังพุ่งเป้าไปที่ซาร่ามาร์ตินนักข่าวจาก The Guardian ออสเตรเลียโดยเฉพาะคำถามเกี่ยวกับการทำงานของลีลูกสาวของเธอในพรรควันเนชั่นด้วยการเรียกนักข่าวรายนี้ว่าเป็นนักข่าวคุณภาพต่ำและระบุว่าจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมงานแถลงข่าวของเธอในอนาคตด้านสมาพันธ์สื่อและงานศิลปะของออสเตรเลียออกมาประณามคำพูดของวุฒิสมาชิกแฮนสันโดยระบุว่าเป็นการคุกคามเสรีภาพของสื่อมวลชนขณะที่บริดจิสแมคเคนซี่ส.ส.พรรคเนชั่นแนลให้สัมภาษณ์กับทาง Nine Network ว่าท่าทีของแฮนสันอาจสร้างบรรทัดฐานที่น่ากังวลโดยเธอระบุว่านักการเมืองต้องสามารถเผชิญหน้ากับสื่อและตรวจสอบอย่างเข้มข้นได้แต่สิ่งที่ฉันกังวลคือวันเนชั่นต้องการเลือกว่าจะตอบคำถามจากสื่อสำนักไหนและไม่ตอบคำถามจากสำนักไหนขึ้นอยู่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบสื่อนั้นๆการที่โดนัลด์ทรัมป์จะเลือกสื่อที่เขาต้องการตอบคำถามอาจเป็นเรื่องหนึ่งแต่แนวทางแบบนั้นไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยในออสเตรเลียมาดูอัตราเลขเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท66สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้22บาท99สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้70เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่19วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาเซลเซียสอะดิเลดมีฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่15องศาเมลเบิร์นมีฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่15องศาฮอบบาร์ดมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่14องศาแคนเบรามีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่14องศาซิดนีย์ฝนเริ่มเบาบางลงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21องศาบริสเบนมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่24องศาและดาร์วินมีฝนฟ้าคะนองช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่18มิถุนายน2569กับผมวาริศหนูช่วย

0: ที่ผ่านไปเป็นสรุปข่าวรอบวันกับคุณวริศหนูช่วยนะคะช่วงต่อไปค่ะเราไปติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางเศรษฐกิจของออสเตรเลียในปัจจุบันซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนไทยอย่างไรเชิญรับฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังการทำธุรกิจในออสเตรเลียชั่วโมงนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ง่ายค่ะทั้งวิกฤตพลังงานค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับขึ้น 4.75% นะคะแถมนโยบายใหม่อย่าง Payday Super ด้วยปัจจัยเหล่านี้ค่ะกำลังส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนไทยอย่างไรนะคะวันนี้ SBS ไทยไปพูดคุยกับผู้ประกอบการรายย่อยในนครซิดนีย์และเมลเบิร์นว่าพวกเขาได้รับผลกระทบอย่างไรนะคะแล้วก็เรามาคุยกับคุณนุ้ยไนท์ฮาร์ทผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินในออสเตรเลียที่มีประสบการณ์มากว่า10ปีนะคะจะมาแนะนำเทคนิคการรักษาสภาพคล่องและกระแสเงินสดให้ธุรกิจของคุณไปได้ต่อในภาวะวิกฤตอย่างไรนะคะดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะสวัสดีค่ะคุณจอยคุณจอยเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งในนครเมลเบิร์นนะคะช่วงนี้ค่ะคุณจอยไม่ว่าอะไรก็แพงขึ้นอย่างที่เราก็ทราบกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยเนาะพลังงานต่างๆเนี่ยค่ะเศรษฐกิจแบบนี้คุณจอยได้รับผลกระทบอย่างไรในการที่เราทำประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยบ้างคะ
1: พอของขึ้นราคาโดยเฉพาะของที่เหมือนเขาเรียกว่าของโฮเซลที่ต้องอิมพอร์ตมาจากไทยอะค่ะก็ขึ้นราคาตามด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือบริษัทโฮเซลต่างๆเขาก็พยายามคีปคอสไม่ให้มันสูงเพราะว่ามันจะกระทบทุกคนทุกฝ่ายทำให้การสั่งน้อยลงเพราะว่าเราก็เหมือนต้องเลือกซัพพลายเออร์เยอะขึ้นอะค่ะหมายถึงว่าก็สั่งเจ้าไหนราคาคอมเพทิทีฟเราก็คือเหมือนสปิดสั่งเลือกเยอะขึ้นพวกผักพวกเนื้อเราก็คือซัพพลายเออร์ก็ค่อนข้าง competitive price อยู่ก็ค่อนข้างคุมได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าร้านเป็นร้านสเกลขนาดเล็กอะค่ะมันค่อนข้างแบบควบคุมได้โดยที่ไม่ต้องแบบสั่งให้เขา delivery ตลอดเพราะว่า delivery นี่คือมันต้องมี minimum การสั่งขั้นต่ำใช่ไหมคะพอร้านเล็กปุ๊บเราก็สั่งได้แค่ minimum เองเพราะเราไม่ใช่ร้านใหญ่แล้วก็บางส่วนเราก็คือเหมือนไปเลือกซื้อเองก็ได้ของแบบของที่เลือกเองยังไงมันก็ดูแบบสดกว่าอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะค่ะสิ่งที่เราทำได้ก็คือหลังจากวันที่1ก็คืออาจจะต้องพุชไปทางลูกค้าก็คือขึ้นราคาอาหารแล้วก็ทางรัฐบาลเขาก็ออกกฎว่าถ้าเป็น import หรือว่าพวกซีฟู้ดอะค่ะว่าจะเป็น import หรือ original ของเราเป็น import เนี่ยค่ะเพราะว่าเราสั่งเข้ามาจากซัพพลายเออร์เราก็คือต้องปรับเมนูอยู่แล้วก็เลยถือโอกาสช่วงนี้ในวันที่1ก็คือขึ้นราคาอาหารด้วย1กันยายนอะค่ะ
0: แล้วส่วนทางลูกค้าล่ะคะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างร้านเงียบลงไหมแล้วก็ทางฝั่งของ delivery ที่ลูกค้าอาจจะสั่ง Uber Eats มาหรือว่าสั่ง delivery กลับไปทานที่บ้านเนี่ยคุณจอยเห็นการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างจากช่วงอาจจะสักแบบ6เดือนที่ผ่านมาก่อนสงครามอะไรเงี้ยค่ะ
1: จะบอกว่า Uber Eats ยังไม่ลดนะคะยังถือว่ายังเหมือนเดิมเพราะว่าโลเคชันที่อยู่มันเหมือนเป็นแหล่งโอมันนี่อะค่ะคือเหมือนเราได้ลูกค้าประจำตลอดอยู่แล้วแค่จะเปลี่ยนว่าหากวันนี้ลูกค้าประจำพร้อมใจกันมาร้านเราอาจจะยุ่งแต่ถ้าไม่พร้อมใจมาวันนั้นก็คืออาจจะเงียบลงหน่อยแต่ก็คือยังถือว่าโอเคอะค่ะเพราะว่าเหมือนกลุ่มนี้เหมือนเขาไม่ได้มีภาระอะไรแล้วอะค่ะเขาก็คือเขาก็เหมือนมาแบบเหมือนมาสมาคมสังสรรค์กันตลอดอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วอะค่ะมันก็เลยเหมือนแบบมันได้เป็นลูกค้าประจำอะค่ะก็ยังถือว่า not bad ไม่แย่มากค่
0: ะ
1: แต่ก็ไม่รู้ว่าหลังจากวันที่หนึ่งนี้เพราะว่าทุกทีคือหน้าหนาวมันจะเป็นช่วงเงียบอยู่แล้วไง
0: คะ
1: แต่ก็ไม่รู้ว่าปีนี้คนจะเป็นยังไงว่าถ้าไม่ออกนอกประเทศเพราะว่าด้วยค่า cost of living หรือว่าทุกอย่างแพงขึ้นถ้าเขาไม่ออกมันก็อาจจะเป็นผลดีกับร้านอาหารนะคะว่าพอคนอยู่ในประเทศเราอาจจะขายได้เพิ่มขึ้นก็ได้
0: ในเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 4.75% เนี่ยค่ะเรามีผลกระทบยังไงบ้างกับร้านเราที่มีลูกจ้างอะคะ
1: ถือว่าร้านเล็กอาจจะกระทบแต่ไม่มากก็คือกระทบในระดับนึงเพราะว่า1ก็คือต่อยทำงานที่ร้านเองแล้วก็เราสปอนเซอร์พนักงานอีกหนึ่งคือร้านใช้คนแค่ 3-4 คนต่อวันนะคะก็คือเอาจริงๆคนที่สปอนเซอร์ก็จ่ายตามคอนแทรคที่เขาเซ็นอยู่แล้วใช่ไหมคะกับตัวเราก็ยืดหยุ่นได้แล้วก็เอาจริงๆก็เหมือนถ้าจ้างพนักงานก็ 1-2 คนเองต่อวัน
0: แต่พอโดยรวมแล้วค่ะคุณจอยเรามีวิธีการปรับตัวยังไงคะในช่วงที่เศรษฐกิจฝืดเคืองทุกอย่างมันแพงไปหมดแบบนี้ค่ะ
1: ที่ร้านไม่ใช้ไซจี้แบบลดราคาอาหารนะคะแต่เราใช้แบบถ้าสมมุติ1พอร์ชั่นเราขายอยู่ที่20ใช่ไหมคะเราก็ลดพอร์ชั่นมาเป็นครึ่งหนึ่งบวกข้าวแต่เราขายที่1590แทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือขายในปริมาณเท่าเดิมแต่เหมือนเพิ่มแบบในราคาให้ลูกค้าได้เลือกมากขึ้นนะคะแบบมี1590ก็เป็น1แกง1ข้าวอะไรไปแต่ก็คือไม่ได้ใช้แบบวิธีการลดราคาลดพอร์ชั่นเอาแล้วก็ขายมาในราคาที่ถูกลงแทนนะคะ
2: ตอนนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณเพ็ญพรภูวพัทรพรนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณตุลตอนนี้นะคะเป็น General Manager ผู้จัดการทั่วไปของบริษัท AAS นะคะหรือชื่อเต็มว่า Advanced Air and Sea เป็นบริษัทขนส่งระหว่างประเทศระหว่างไทยกับออสเตรเลียนะคะช่วง 6-12 เดือนที่ผ่านมานะคะธุรกิจของขนส่งกับไทยนี่เป็นอะไรที่ลูกค้าเยอะมากเลยค่ะเนื่องจากนักเรียนวีซ่ามีปัญหาแล้วก็วีซ่าหมดไม่อยากอยู่ต่อแล้วก็ทำให้คนต้องการเปลี่ยนใจที่ไม่อยากอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วก็เลยตัดสินใจกลับเมืองไทยอะค่ะส่วนใหญ่ถ้าจากไทยมาออสเตรเลียลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะช้อปปิ้งเป็นพวกเสื้อผ้าค่ะก็ลูกค้าก็ยัง

0: งนี้ยังคงราคาเดิมให้ลูกค้าเรายังไม่ขึ้น
1: ใช่ค่ะเราก็พยายามให้ลูกค้าเป็นวงกว้างมากขึ้นจำนวนลูกค้ามากขึ้นทั้งที่มาร์จิ้นเราลดน้อยลงอะค่ะ
2: ปรับค่าแรงเพิ่มขึ้นอีก 4.75% อันนี้มีผลกับ AAS ไหมคะ
1: การปรับค่าแรงไม่ได้มีผลเนื่องจากค่าแรงของพนักงานสูงกว่าที่รัฐบาลกำหนดอยู่แล้วอะค่ะ
2: มีการคาดการวางแผนในอนาคตในเร็วนี้แม้ว่าแบบว่าเอ้ยสถานการณ์หลังจากเนี้ยเราต้องปรับตัวต้องระวังในเรื่องไหนหรือเปล่า
1: บางทีเราก็เหมือนกับถ้าลูกค้าเราจะมีบริการทั้งทางแอร์ทางเรือใช่ไหมคะถ้าลูกค้าทางแอร์ค่ะเราก็จะพยายามขายทางเรือซึ่งราคาถูกลงให้ลูกค้าแต่บอกเขาว่าอาจจะมีระยะเวลาที่นานขึ้นแต่ราคามันจะถูกกว่าเยอะเลยค่ะ
2: และตอนนี้เราอยู่กับคุณอุ้มแซนดราคณิษฐาประเสริฐเจ้าของร้านไทยเซนเซชันที่แคปพารามาต้านะคะคุณอุ้มคะเศรษฐกิจในช่วง 6-12 เดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะ
3: ม
2: ัน
3: ก็ช้าๆนะคะช่วงนี้ก็เงียบมันไม่คึกคักเหมือนก่อนโควิดค่ะ
2: คือหลังจากโควิดเนี่ยเราก็น่าจะมีการกระทบมาแล้วรอบนึงแต่สงครามน้ำมันเงินเฟ้อนี
3: ่ใช่แล้ว
2: ลดลงมาอีกรอบนึงใช่
3: ไหมใช่ค่ะยิ่งวอของทีเดบล็อกน้ำมันของทั้งประเทศเลยค
2: ่
3: ะ
2: ก็ในส่วนของยอดขายก็คิดว่าลดลงเนาะแล้วในส่วนของต้นทุนเป็นยังไงบ้างคะ
3: ต้นทุนก็ว่าขายกับข้าวอย่างเดิมให้ลูกค้าใช่ไหมคะแต่ว่าค่าใช้จ่ายสูงขึ้นแล้วก็กำไรก็จะน้อยลงค่ะ
2: ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นแบบไหนบ้างคะ
3: สูงขึ้นเงินค่าผักค่าเนื้อค่า delivery ค่าเช่าเหมือนกัน
2: ค่าเช่าก็ขึ้น
3: ค่ะแล้วก็เหมือน business insurance ก็ขึ้นนิดหน่อยด้วยค่ะ
2: แล้วล่าสุดนี่ค่าแรงพนักงานปรับขึ้นอีกใช่ไหม 4.75% กระทบไหมคะ
3: กระทบค่ะก็โอเคอยู่เพราะมีพนักงานแค่ประมาณ2คนค่ะก็ทำงานเป็น family business กัน
2: ก็คือพนักงาน2คนเขาก็ค่าแรงเท่านี้อยู่แล้ว
3: ใช่ค่ะแต่ว่าจะเพิ่มเป็นโบนัสนิดหน่อยถ้าเป็นวันหยุดค่ะ
2: แล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้น้องคือกำลังซื้อก็ลดลงค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นคุณอุ้มคิดว่าในส่วนของเจ้าของธุรกิจเนี้ยเราจะต้องมีการปรับตัวยังไงไหมคะ
3: ต้องปรับตัวแน่นอนเลยค่ะต้องหาทางให้ลูกค้าประจำมาเกือบทุกอาทิตย์เลยค่ะ
2: ทำยังไงคะมีโปรโมชั่นมีการติดต่อหรือยังไง
3: คิดว่าอันที่สำคัญที่สุดเป็นการเซอร์วิสว่าเวลาคุยกับลูกค้าเราต้องฟังใจลูกค้าดีๆว่าลูกค้าต้องการอะไรค่ะคิดว่านี้เป็นจุดที่เราสู้กับร้านอื่นได้ค่ะ
2: แล้วที่ผ่านมามันมีเรื่องต้นทุนที่ขึ้นมาเยอะแล้วทางร้านได้ปรับราคาขายหรือยังคะหรือลดปริมาณลง
3: ได้ปรับราคา1ดอล2ดอลขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าปริมาณอาหารก็เหมือนเดิมค่ะ
4: คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
5: ค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะเรามาพูดคุยกับคุณนุ้ยนะคะผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านการเงินนะคะของออสเตรเลียสวัสดีค่ะคุณนุ้ย
6: สวัสดีค่ะคุณแอนขอบคุณมากเลยค่ะ
5: 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะจะมีเรื่องของผู้ประกอบการไทยในออสเตรเลียนะคะที่ก็ต้องเผชิญอุปสรรคมากมายหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเช่าบ้างนะคะต้นทุนการดำเนินการธุรกิจที่สูงขึ้นในปัจจุบันก็มีเรื่องของพลังงานแล้วก็กำลังจะมีเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะคุณนุ้ยคิดว่าปัจจัยไหนตอนนี้นะคะที่เป็นปัจจัยมาแรงที่กดดันเศรษฐกิจภาคของ SME มากที่สุดคะ
6: ปัจจัยที่ตอนนี้นึกว่ากดดันมากที่สุดก็อาจจะเป็นรวมถึงดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นด้วยอะค่ะตอนนี้เพราะว่า RBA เนาะเขาก็ขึ้นดอกเบี้ยมา3ครั้งแล้วซึ่งถ้าเกิดผู้ประกอบการเนี่ยมีสินเชื่อบ้านอยู่ก็ต้องจ่ายสินเชื่อบ้านมากขึ้นถ้าเขามี business loan มีหนี้ในด้านทางธุรกิจเนี่ยเขาก็จะต้องจ่ายมากขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่กดดันแล้วอีกอย่างหนึ่งที่คุณแอนพูดถึงก็คือค่าต้นทุนค่าพลังงานและค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากผลกระทบเรื่องความไม่แน่นอนในต่างประเทศเนาะในเรื่องความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่ทำให้แบบพอมีค่าพลังงานสูงต้นทุนก็สูงขึ้นเจ้าของบริษัทก็มาเจอเรื่องค่าแรงขั้นต่ำอีกที่จะขึ้นมาอีก

0: 6%แล้วก็มีเรื่อง payday super ด้วยค่ะคุณแอนที่ที่นายจ้างเนี่ยต้องจ่ายเงิน super พร้อมกับเงินเดือนของพนักงานเลยซึ่งก่อนหน้านี้คือเราจะจ่ายเป็นไตรมาสก็ได้เนาะการเปลี่ยนแปลงพวกนี้มันทำให้มีผลกระทบต่อการบริหารกระแสเงินสดโดยตรงของผู้ประกอบการเลยอะค่ะในแนวโน้มระยะสั้นเนี่ยหนุ่ยมองว่าสถานการณ์น่าจะยังมีความท้าทายอยู่เนาะเนื่องจากแบบต้นทุนก็ยังอยู่ในระดับสูงและมาตรการการช่วยเหลือด้านน้ำมันนะคะซึ่งตอนนี้ไอ้ fuel excise ที่รัฐบาลเขาช่วยลดราคาภาษีครึ่งนึงเนี่ยมันกำลังจะสิ้นสุดลงในสิ้นเดือนนี้ซึ่งก็หมายความว่าธุรกิจเนี่ยก็จะต้องเผชิญกับราคาน้ำมันตามกลไกตลาดอย่างเต็มรูปแบบเลยนอกจากสิ่งที่เราพูดมาก่อนหน้านี้แล้วเนาะว่ามีอะไรบ้างที่ผู้ประกอบการเผชิญอยู่แต่ในความท้าทายเนี้ยค่ะคุณแอนรัฐบาลก็ยังมีนโยบายเนาะที่เขาแบบพยายามจะออกมาช่วยอย่างเช่นแบบมาตรการการหักค่าเสื่อมราคาหรือเขาเรียกว่า instant asset write off แล้วก็โครงการใช้ผลขาดทุนย้อนหลังอะค่ะ loss carry back ที่อนุญาตให้บริษัทเนี่ยสามารถนำผลขาดทุนของปีเนี้ยไปหักลบกับกำไรที่เคยจ่ายไปแล้วใน2ปีก่อนหน้านี้ได้ซึ่งอันนี้ก็จะอาจจะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดให้ธุรกิจเนาะแต่ว่าใดๆก็ตามหนูคิดว่าธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยก็ยังต้องเผชิญกับแรงงานกดดันต่อเนื่องแล้วก็เจ้าของธุรกิจต้องจำเป็นต้องวางแผนการเงินอย่างรอบคอบมากขึ้นค่ะ
1: สิ่งที่คุณนุ้ยเห็นแล้วก็สังเกตได้ว่าผู้ประกอบการขนาดเล็กในออสเตรเลียค่ะพอเขาเผชิญสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคทางเศรษฐกิจแบบนี้เขามีการปรับตัวยังไงอะคะที่จะอยู่รอดได้
0: ก็เลยว่าคนที่รู้จักปรับตัวได้มากที่สุดก็จะรอดได้มากที่สุดเนาะอย่างการปรับตัวค่าแรงขั้นต่ำอย่างเงี้ยอาจจะส่งผลต่อธุรกิจที่เขาก็อาจจะอยากให้พนักงานของเขาอะมี productivity มากขึ้นมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเนาะอย่างช่วงโควิดอย่างเงี้ยค่ะร้านต่างๆเขาก็อาจจะมีแบบปรับปรุงเรื่องการ delivery มากขึ้น delivery ไปให้ที่บ้านนะคะซึ่งช่วงนั้นอะหนูเห็นร้านแบบร้านปรับตัวกันเยอะมากในช่วงที่ผ่านมาเนาะก็อาจจะมีร้านที่ใช้ QR code มากขึ้นใช้ฝึกอบรมพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอาจจะใช้พยายามใช้คนน้อยลงเนาะอาจจะลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นได้มากขึ้นนะคะความไม่แน่นอนก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดในช่วงแบบ 12-24 เดือนข้างหน้าเนาะหนูก็อยากให้ผู้ประกอบการเนี่ยเริ่มต้นด้วยการแบบมองตัวเองให้ชัดก่อนลองใช้วิธีการของธุรกิจที่เขาเรียกว่า SWOT analysis ให้ผู้ประกอบการเนี่ยลองวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจของตัวเองเพราะว่าการรู้จักตัวเองที่ดีเนี่ยจะช่วยให้เราวางแผนรับมือสภาวะภายนอกให้ได้ตรงจุดกว่านะคะและที่สำคัญเนี่ยผู้ประกอบการก็ควรศึกษาระเบียบและทำสิ่งที่ถูกต้องตามกฎตั้งแต่ต้นเพื่อที่จะไม่ต้องมานั่งเสียแบบเสียเวลาแล้วก็เสียเงินในการแก้สิ่งที่ทำไม่ถูกมาตั้งแต่แรกด้วยอะค่ะแล้วส่วนทางด้านการเงินเนี่ยก็อยากจะให้ธุรกิจของคนไทยตรวจสอบสุขภาพการเงินของตัวเองอย่างจริงจังนะคะทั้งแบบรายรับรายจ่ายโครงสร้างหนี้สินที่มีอยู่และที่สำคัญเลยก็คือการแยกบัญชีส่วนตัวออกจากบัญชีธุรกิจให้ชัดเจนนะคะรวมทั้งแบบการมีบัญชีแยกของรายจ่ายที่แน่นอนของธุรกิจโดยเฉพาะรายจ่ายของ ATO รายจ่ายที่แบบสำหรับเอาไว้จ่ายภาษีกับ GST หรือไม่ก็ซูเปอร์เนี่ยก็ควรที่จะเป็นบัญชีแยกไปจากบัญชีแบบเงินหมุนเวียนของธุรกิจอะค่ะเพราะว่าถึงเวลาที่เราต้องจ่ายเนี่ยเราจะได้มีเงินพอที่จะจ่าย ATO ตอนนั้นเนาะนักธุรกิจที่แบบคิดจะลงทุนอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้ค่อยๆประเมินค่อยๆตรวจสอบแล้วก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะคะปรึกษาพนักงานบัญชีของตัวเองการที่เรามีพนักงานบัญชีที่เราคุยได้ตลอดเวลาเราขอคำปรึกษาได้ตลอดเวลาเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับธุรกิจของคนไทยเนาะสำหรับธุรกิจของทุกคนเลยทางด้านรายได้นะคะธุรกิจแต่ละประเภทเนี่ยก็อาจจะต้องลองหาวิธีการเพิ่มรายได้ที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นแบบร้านนวดอาจจะมีการเพิ่มสินค้าหรือบริการมากขึ้นอาจจะแบบมีของมาขายเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนร้านอาหารก็อาจจะแบบมีการพิจารณารับงานเลี้ยงนอกสถานที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อเพิ่มช่องทางแบบรายได้ได้เนาะสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ไม่ต้องแก้คนเดียวนะคะในชุมชนคนไทยในออสเตรเลียเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญเก่งมากๆเลยทั้งแบบนักบัญชีคนไทยที่ปรึกษาการเงินคนไทยแล้วก็นักกฎหมายคนไทยเนาะการที่ปรึกษาคนที่ไว้ใจได้และเข้าใจบริบทของธุรกิจของเราเนี่ยก็จะทำให้ธุรกิจต่างๆช่วยรับมือกับ

0: สิ่งที่ท้าทายได้ในอนาคตค่ะ
1: คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
2: Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
3: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWi-Fi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: SBS Audio
5: SBS Audio มีรายการมากมายที่ตรงใจคุณ
6: ยาวได้ไหมอ่ะจนไปหาละมั้ย
7: SBS Chill
8: SBS Pop Asia Non-stop Asian Pop
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi uplabdh karwata hai
11: Far from the partisan politics
12: รายการข่าวมากกว่า60ภาษาเพลงที่เข้ากับทุกอารมณ์และพอดคาสต์ที่น่าติดตามรอให้คุณได้รับฟังดาวน์โหลด SBS Audio App หรือไปที
13: ่ sbs.com.au/audio
14: คุณอยู่กับรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถติดตามสาระน่ารู้ข่าวสารทันเหตุการณ์จากรายการของเราได้ในหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางวิทยุ SBS Radio App เว็บไซต์และ Facebookนอกจากนี้ค่ะเรายังมีช่องทางใหม่ที่ให้คุณไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากเราที่ Instagram ไปกดติดตามเราได้ที่ SBS Underscore Thai ใน IG นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะมาฝึกภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะเราไปติดตามฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกันค่ะต้นตอปัญหามาเฟียภูเก็ตหลากความเห็นปมนายกสั่งย้ายผู้ว่าประเด็นหารือนายกรัฐมนตรีเยือนรัสเซียติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณชาดา
15: สวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะ
14: ปัญหาผู้มีอิทธิพลหรือมาเฟียภูเก็ตค่ะเป็นปัญหายืดเยื้อมายาวนานแล้วต้นตอของปัญหานี้มาจากไหนและมีการแชร์ถึงพฤติกรรมมาเฟียเหล่านี้อย่างไรบ้างคะ
15: ภูเก็ตนับว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและก็เป็นแหล่งรายได้มหาศาลของประเทศไทยค่ะที่ดินแต่ละตารางเมตรจึงมีราคามากปัญหาผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ตหลักๆ ก็คือมาจากเรื่องของการบุกรุกที่ดินสาธารณะและป่าสงวนเพื่อจะนำมาสร้างเป็นอสังหาริมทรัพย์และสร้างเม็ดเงินจากธุรกิจในพื้นที่โดยพื้นที่ที่ถูกบุกรุกส่วนใหญ่ก็คือพื้นที่บริเวณชายหาดสาธารณะที่ไม่มีหลักฐานการครอบครองที่ชัดเจนค่ะทำให้กลุ่มนายทุนอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายเข้าไปสร้างสิ่งปลูกสร้างเปิดร้านอาหารและจัดเก็บค่าเช่าพื้นที่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวมาอย่างช้านานซึ่งที่ผ่านมาก็มีหลายต่อหลายครั้งค่ะที่มีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนขอให้มีการตรวจสอบปัญหามาเฟียภูเก็ตนี้อย่างก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปไม่นานค่ะนายชุมสายศรียาภัยทนายความที่เป็นตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ก็ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้แก้ปัญหามาเฟียผู้มีอิทธิพลเรียกค่าคุ้มครองโดยเขาอ้างนะคะว่าบริเวณซอยแสนสบายตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตที่มีผู้ประกอบการรายหนึ่งอักษรย่อว่านายวอแหวนอ้างว่ามีความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในจังหวัดแล้วก็ไปเรียกเก็บค่าคุ้มครองจากผู้ค้ารายย่อยที่เข้าไปประกอบการในพื้นที่เก็บไม่ใช่น้อยๆค่ะรายเดือนเดือนหนึ่งเดือนละ1ล้านบาทและเมื่อมีการร้องเรียนไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็พบว่าเรื่องราวเหล่านี้ไม่มีความคืบหน้าค่ะอย่างล่าสุดเองเพจศูนย์ข้อมูลภูเก็ตภูเก็ตอินโฟเซ็นเตอร์ก็โพสต์ข้อความตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสถานการณ์การค้าขายในพื้นที่ตลาดมาลินพลาซ่าที่ตำบลป่าตองจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะว่าปัจจุบันนี้มีชาวต่างชาติเข้ามาประกอบอาชีพค้าขายในพื้นที่เป็นจำนวนมากค่ะและมีการระบุนะคะว่าพบว่าผู้ค้าชาวต่างชาติหลายสัญชาติอยู่ในพื้นที่มีทั้งชาวเวียดนามและชาวเนปาลเข้ามาจำหน่ายสินค้าและประกอบกิจกรรมทางการค้าในตลาด อย่างเปิดเผยและมีการตั้งคำถามว่าการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มีความจริงจังมากน้อยแค่ไหนนอกจากนี้ค่ะทางเพจยังมีการกล่าวอ้างอีกนะคะว่ามีการจ่ายเงินผลประโยชน์ในลักษณะรายเดือนให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนด้วยจนถ้าไม่มีการตรวจสอบหรือบังคับใช้กฎหมายหากไม่เข้มงวดก็จะเกิดปัญหาแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะอย่างไรก็ตามค่ะที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตหลายครั้งด้วยกันเพื่อติดตามความคืบหน้าในการจัดระเบียบสังคมและการท่องเที่ยวและมีการออกคำสั่งกำชับให้มีการกวาดล้างกลุ่มมาเฟียและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการบุกรุกพื้นที่สาธารณะอย่างเด็ดขาดค่ะแต่ว่าจนถึงตอนนี้ปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมนั่นจึงอาจเป็นหนึ่งเหตุผลว่าทำไมนายกรัฐมนตรีอนุทินจึงต้องการให้มีการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในพื้นที่ทั้งหมดนี้อาจเป็นการเปิดทางเพื่อให้มีการกวาดล้างอย่างจริงจังค่ะ
14: คุณชาดาคะเมื่อนายกรัฐมนตรีสั่งย้ายด่วนผู้ว่าราชการจังหวัดและสั่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่มีความเห็นจากฝ่ายต่างๆในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
15: แม้นายกรัฐมนตรีจะประกาศชัดนะคะว่าจะแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังแต่ว่าส.ส.ฝ่ายค้านอย่างนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.พรรคประชาชนซึ่งก็เป็นประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรเชื่อนะคะว่าการย้ายข้าราชการระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตมันเป็นเพียงแค่ละครฉากหนึ่งเท่านั้นค่ะเพราะคนที่ยังมีอำนาจก็ยังคงเรียกรับผลประโยชน์อยู่แล้วก็ยังมีการฟ้องร้องสื่อมวลชนในพื้นที่ที่นำเสนอข่าวเรื่องของกลุ่มผู้มีอิทธิพลดังนั้นนางสาวภคมลมองว่ารัฐบาลและนายกรัฐมนตรีในฐานะเจ้ากระทรวงมหาดไทยเองก็ควรจะจริงใจกับประชาชนไม่ใช่แค่ว่าโยกย้ายเพื่อนำไปสู่การวางอำนาจใหม่ในจังหวัดเท่านั้นแต่หากต้องการให้เห็นการย้ายนั้นเกิดขึ้นจริงๆและมีผลจริงๆและมองว่าเมื่อต้องหลุดตำแหน่งแล้วก็ควรจะต้องมีการตรวจสอบทางวินัยและทางอาญาให้สาธารณชนได้รับทราบด้วยค่ะภคมลยังบอกด้วยนะคะว่าฉากละครสำคัญเรื่องนี้เหมือนกับเล่นไม่เนียนนายกรัฐมนตรีสั่งย้ายไปแบบไม่ได้ตั้งใจและที่กล้าพูดแบบนี้ก็เพราะว่าในประเทศไทยนี้ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันถือว่าเป็นพื้นที่ที่พรรคภูมิใจไทยนั้นครอบครองพื้นที่ได้ทั้งหมดมีทั้งส.ส.และผู้บริหารท้องถิ่นประจำอยู่ในทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัดภูเก็ตเพียงแค่จังหวัดเดียวเท่านั้นดังนั้นการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดในครั้งนี้อาจเป็นการวางอำนาจใหม่ในระบอบสีน้ำเงินในการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็ได้และก็คาดหวังว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปพรรคภูมิใจไทยอาจจะยึดพื้นที่ภาคใต้อันดามันได้ทั้งหมดด้วยขณะที่นักวิเคราะห์ทางการเมืองอีกหนึ่งคนอย่างรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลก็ได้วิเคราะห์นะคะว่ากรณีคำสั่งย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นสะท้อนภาพการกระชับอำนาจครั้งใหญ่และเป็นการวัดพลังของข้าราชการสายการเมืองโดยรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรระบุนะคะว่าเดิมทีข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยเองแบ่งออกเป็นกลุ่มอิทธิพลตามสีและตามสถาบันอาทิสิงห์ดำสิงห์แดงแต่การล้างบางภูเก็ตในรอบนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าข้าราชการนั้นไม่ว่าจะมีแบ็คดีหรือสังกัดสิงสีไหนก็ตามแต่หากมีการขัดแย้งกันเองแย่งชิงผลประโยชน์หรือว่าขัดการทำงานในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลในภาพรวมได้ดังนั้นนี่จึงเป็นเหตุให้นายกรัฐมนตรีตัดสินใจโยกย้ายเพื่อตัดปัญหาก่อนที่จะกระทบรัฐบาลในที่สุดค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของรัฐบาลเองก็ดูเหมือนว่าจะพยายามเดินหน้าสานต่อเรื่องนี้อย่างจริงจังอย่างนายอาจสพลสันไตรภพส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นประธานกรรมธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรหรือกรรมธิการปปช.บอกเลยนะคะว่ากรรมธิการนั้นเตรียมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในวันที่26ถึง27มิถุนายนนี้ค่ะเพื่อจะตรวจสอบข้อได้จริงกรณีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและป่าสงวนแห่งชาติบริเวณหาดฟรีดอมตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเพราะมองว่าที่ผ่านมามีการกระทำผิดเกิดขึ้นหลายครั้งเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้และก็มีการดำเนินคดีมาแล้วหลายคดีแต่ปัญหาก็ยังไม่หมดไปซึ่งจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้กรรมธิการปปช.ระบุนะคะว่าจะเป็นไปตามทิศทางเดียวกันกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีอนุทินที่มุ่งกวาดล้างผู้มีอิทธิพลและกลุ่มทุนต่าง

0: ชาติที่มาใช้ประเทศไทยหรือว่าใช้คนไทยเป็นนอมินีในการถือครองธุรกิจรวมถึงการบุกรุกพื้นที่สาธารณะในจังหวัดภูเก็ตซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลเอาจริงในการทวงคืนสมบัติของชาติและหลังจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดให้เสร็จสิ้นและนำข้อมูลเชิงลึกส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกับผู้ที่บุกรุกรวมไปถึงผู้ที่อยู่ที่เบื้องหลังด้วยโดยมีการระบุนะคะว่าจะเดินหน้าเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นค่ะ
1: ในขณะนี้นะคะนายกรัฐมนตรีไทยปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ประเทศรัสเซียมีการหารือใดเกิดขึ้นบ้างจากการเดินทางเยือนครั้งนี้คะ
0: นายอนุทินชัยวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการค่ะเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานซึ่งนายกรัฐมนตรีได้พบกับผู้บริหารภาคเอกชนไทยในรัสเซียจำนวน2รายด้วยกันก็คือบริษัท CPF รัสเซียจำกัดที่ทำอุตสาหกรรมด้านอาหารและบริษัทวอริกสปอร์ตจำกัดมหาชนที่ทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการกีฬาเพื่อมีการแลกเปลี่ยนมุมมองรับฟังข้อเสนอแนะและหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับรัสเซียพร้อมกับย้ำนะคะว่ารัฐบาลเองให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันกับภาคเอกชนมาโดยตลอดหวังที่จะแสวงหาโอกาสใหม่ๆทางการค้าการลงทุนและขยายตลาดในภูมิภาคที่มีศักยภาพนายกรัฐมนตรีอนุทินบอกนะคะว่ารัสเซียเองเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญกับไทยค่ะเพราะว่าตลาดนั้นมีศักยภาพมากแล้วก็เต็มไปด้วยโอกาสชาวรัสเซียเองก็นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยอย่างต่อเนื่องด้วยมันสะท้อนถึงความเชื่อมโยงอันใกล้ชิดกันระหว่างทั้งสองประเทศและมีโอกาสที่จะขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่อไปได้ในอนาคตนอกจากจะขยายสาขาความร่วมมือเดิมอย่างพลังงานแล้วหรือเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเกษตรแล้วก็ยังมองไปถึงศักยภาพการต่อยอดความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศผลิตภัณฑ์สุขภาพการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมอาหารและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยรัฐบาลนั้นพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะของภาคเอกชนเพื่อจะได้สนับสนุนอย่างตรงจุดและตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจให้มากยิ่งขึ้นพร้อมกับย้ำด้วยนะคะว่ารัฐบาลไทยนั้นได้ใช้การทูตแบบไม่เลือกข้างก็เพื่อให้เอกชนนั้นได้มีโอกาสในการสร้างรายได้จากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในขณะนี้ให้ได้มากที่สุดซึ่งเอกชนไทยเองก็ยอมรับนะคะว่าแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคในการทำธุรกรรมทางการเงินอยู่บ้างแต่หากพิจารณาถึงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็นับว่าคุ้มค่ะเพราะว่ารัสเซียนั้นนอกจากจะเป็นตลาดที่มีประชากรมากกว่า150ล้านคนแล้วยังเป็นประตูสู่ประเทศแถบยูเรเซียด้วยดังนั้นเอกชนของไทยจึงฝากรัฐบาลว่าอยากจะให้เดินหน้าเรื่องการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
2: SBS
3: SBS
2: SBS
3: SBS
4: SBS
3: SBS Radio
4: บนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
5: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on.Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
6: ตั้ง sbs.com.au/thai เป็น homepage หน้าแรกบนเบราว์เซอร์ของคุณติดตามข่าวสารล่าสุดสถานการณ์ปัจจุบันและเรื่องราวบันเทิงที่ sbs.com.au/thaiคุณชอบฟัง SBS ไทยมาพูดคุยกันต่อบนหน้า Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS ไทย
1: โค คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวนะคะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ sbs

0: www.thaipbs.com.au/thai และที่ Facebook นะคะตอนนี้เรามีเรื่องราวที่กำลังได้รับความสนใจเช่นเรื่องทำไมหน้าหนาวทำให้เราแซดมากกว่าปกติค่ะไปอ่านคอมเมนต์กดไลค์และ follow เราได้ที่ facebook.com/thaipbsthai นะคะและข่าวดีค่ะนอกจากเราจะมีแพลตฟอร์มใหม่อย่าง Instagram นะคะที่ sbs_thai แล้วตอนนี้เรายังมีช่อง YouTube ค่ะที่คุณสามารถติดตามเรื่องราวและข่าวสารเกี่ยวกับออสเตรเลียเป็นภาษาไทยได้ทุกเมื่อทุกเวลานะคะคุณสามารถไปกด Subscribe เพื่อไม่พลาดทุกเรื่องที่สำคัญที่ส่งผลต่อชีวิตของคุณในออสเตรเลียได้ที่ YouTube ค้นหาคำว่า SBS Thai ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้เลยค่ะช่วงหน้านะคะไปติดตามเรื่องราวของก็อตแลนด์ธราเทพทวีผลDrag Queen ชาวไทยผู้คว้าชัยบนเวที RuPaul's Drag Race UK vs the World เธอจะมาย้อนเล่าถึงจุดเริ่มต้นของความฝันอุปสรรคและเส้นทางชีวิตก่อนก้าวเข้าสู่แสงสปอตไลท์ระดับโลกติดตามได้ในช่วงสัมภาษณ์ช่วงหน้านะคะแต่ช่วงนี้ค่ะไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ตอนที่104เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการทำข้อสอบในโรงเรียนนะคะหรือว่า NAP Plan เชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: Learning English helps me to talk with other parents at the school drop-off.
2: School drop-off feels normal until exam season starts. Suddenly, parents are whispering at the gate, teachers are sending reminders, and your child comes home asking questions you weren't expecting. One word keeps coming up again and again. Naplan. Naplan. Hi, I'm Josipa, and in this episode, we are talking about school exams, using Naplan as an example to talk about tests at school. So let's go back to our school drop-off. You know that busy moment when parents bring their kids to school before the day begins. Well, in the car park, Alan and Claire run into each other. That is, they met by accident, and they start talking about...
3: NAPLAN's coming up next week, and it suddenly feels very real.
4: Tell me about it. My son's already stressing about it.
3: Same here. We've been doing a bit of revision at home.
4: We're catching up on reading. There's so much pressure around exams.
3: True, but it's really just a snapshot, not the whole picture.
2: School exams can feel stressful, and sometimes it helps to hear how other parents talk about them. So let's look more closely at what Alan and Claire said and see what we can learn from their conversation. First, we had Alan.
3: NAPLAN's coming up next week, and it suddenly feels very real.
2: NAPLAN is a national test in Australia that students year 3, 5, 7 and 9 sit each year. It assesses their literacy and numeracy. Literacy is all about reading and writing and understanding words and texts and being able to express yourself in writing. While numeracy is all about numbers, maths, and solving problems. When Alan says,
3: NAPLAN's coming up next week,
2: he means the test is going to happen next week. If you say something is coming up, it means that it is happening in the near future. You can use this phrase in a lot of different situations, not just for exams. For example,
4: my holiday is coming up.
2: Or,
3: we've got a meeting coming up tomorrow.
2: But let's go back talking about exams. If you have an exam coming up, you could also say,
4: the test is just around the corner.
2: Next, Claire said,
4: my child's already stressing about it.
2: To stress about something means to feel worried or anxious about it. You can stress about work, money, time, or anything really. It's a very common phrase in everyday English. You could also say,
3: my child's worried about the exam.
2: Or more simply,
4: they're feeling nervous.

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvinciblewiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
3: Download SBS Audio app วันนี้และเริ่มฟังรายการที่คุณชื่นชอบทั้งหมดได้เลย Download ได้ฟรีตอนนี้เลยทาง App Store หรือ Google Play
4: คุณยังอยู่กับช่วงเวลาของรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวนะคะช่วงพูดคุยวันนี้ค่ะเรามีสัมภาษณ์สุด Exclusive ที่ SBS ไทยตามติดหลังเวทีกับการมาเยือนออสเตรเลียในการแสดง World Tour ของ Gotland Drag Queen ชาวไทยผู้คว้าชัยบนเวที RuPaul's Drag Race UK vs The World ย้อนเล่าถึงจุดเริ่มต้นของความฝันอุปสรรคและเส้นทางชีวิตก่อนก้าวเข้าสู่แสงสปอตไลท์ระดับโลกไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้กับคุณวริศหนูช่วยทีมงาน SBS ไทยค่ะ
5: ในชั่วโมงนี้หากจะพูดถึง Drag Queens ที่มาแรงและถูกจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งของโลกคงหนีไม่พ้นชื่อของ Gotland หรือธราเทพทวีผลผู้สร้างประวัติศาสตร์ไม่เพียงจะเป็นคนไทยคนแรกแต่ยังเป็นเอเชียคนแรกที่คว้าแชมป์จากรายการ RuPaul's Drag Race UK vs The World ในซีซั่นที่3ที่ผ่านมาในโอกาสที่ก็อตแลนด์เดินทางมาโชว์ตัวที่ออสเตรเลียเป็นครั้งแรกซึ่ง

โปรแกรม World Tour ของเธอ SBS ได้มีโอกาสตามติดชีวิตหลังเวทีพูดคุยกันถึงเบื้องหลังต่างๆที่เกิดขึ้นในรายการและอีกหลายๆเรื่องที่หลายคนอาจไม่รู้เพลงประจำตัวที่เธอใช้ในการเปิดตัวครั้งแรกในการแข่งขันที่ดึงทุกสายตาหันมองมาที่เธอบทเพลงที่บอกเล่าถึงความพร้อมและความสู้สุดใจ

0: กอตแลนด์เล่าว่าเธอเริ่มต้นการเป็นดรากในช่วงตั้งแต่เรียนปี1ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมความเชื่อสุดใจที่ว่าสิ่งนี้แหละที่เธอจะยึดถือเป็นอาชีพเลี้ยงตัว
1: I am at Chula Long Kon University in Bangkok. I moved to Bangkok back then. It's just like ปี1ปี2 like freshman. Yeah, I think a very start of my Bangkok life actually. And from that time, I think I already had the dream of, you know, being a drag queen already. So I feel like this is what I want to do. This is what I want to make a living from. And I justStick around that, like, you know, that core, that value, and I've been believe that I will make it happen one day. Yes. It's like manifesting. You know?
0: เมื่อตั้งใจแล้วว่าจะเดินเส้นทางนี้เธอจึงมุ่งมั่นเข้าประกวดจากเวทีเล็กๆจนได้เป็นศิลปินประจำบาร์ในสีลมก่อนที่จะกระโดดไปสู่การแข่งขันในรายการ Drag Race Thailand ซึ่งเป็นแฟรนไชส์ของ RuPaul Drag Raceที่แม้ว่าครั้งนั้นเธอจะตกรอบตั้งแต่ช่วงต้นๆของซีซั่นแต่นั่นก็พาเธอไปยังจุดที่ใหญ่กว่านั่นก็คือการโดนเรียกตัวให้เข้าร่วม RuPaul Drag Race UK versus the World ซีซั่นที่3ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษ
1: Like my journey in drag scene in Bangkok is very fast like since joining you know the events with Elista the Drag Race viewing party you know is I've start from something very tiny it's just like attend the event and yeah that's how I start my drag and then I learn from my fellow queens in the scene that oh my god okay they do it like this they do drag like that and then once I feel like okay I have to perform at the bar I have to like do everything that I have to make myself be at the bar and perform as a drag performer and it's just like 1 year of like trying like auditioning casting competing with the shows with the drag show with the drag competition and then I become the resident queen of Silom.And yeah, and that's how I start my drag. Like people don't know. People think that I've been like very. I've been doing drag for like my whole life. They think that I really like, you know, I took like a lot of time until I become myself. But actually, everything happened very fast. Like my journey, everything happened very fast. Like even joining Drag Race Thailand and then got the call.To attend the RuPaul's Drag Race like immediately just like episode 2 on airing and that's how I feel like yeah people don't know
0: แต่ก่อนจะไปถึงวันนั้นหากใครติดตามแดรกหรือเคยผ่านตาสิ่งนี้มาบ้างจะเห็นได้ว่าส่วนประกอบสำคัญคือการแต่งหน้าซึ่งก็อตแลนด์เล่าว่าอย่างน่าสนใจว่าเธอเคยแต่งหน้าไม่เป็นมาก่อนแต่เป็นเพราะคำวิจารณ์ต่างๆเหล่านั้นได้ผลักดันให้เธอก้าวมายืนแถวหน้าในวันนี้
1: It developed from listening the hard critique, like the really sincere critique from the owner of the bar that I once auditioned, and he said that your makeup is so terrible, your makeup was so terrible, you have to improve a lot, and I learned from that comments, and yeah, and then I go back and I reflect on the mirror, and I have to improve in a very short of time. Yes. Yes. So that's how like my makeup skill comes from. Oh. I'm about to light period stage center. You see me shine. Pop star. You surrender
0: me baby tonight. Period. Like firecracker. I'm ready to fight. ในโชว์แต่ละตอนเธอได้นำเอาความเป็นไทยที่นำมาปรับแต่งทวิสต์ให้มันกลายเป็นรันเวย์ลุคที่สร้างความน่าตื่นเต้นและความประทับใจในทุกครั้งแต่เบื้องหลังชุดอลังการเหล่านั้นเธอยอมรับว่ามันไม่ง่ายเธอใช้เวลากว่า2เดือนในการเตรียมตัวเพื่อการแข่งขันซึ่งลุคทั้งหมดนั้นมีน้ำหนักรวมทั้งสิ้นกว่า120กิโลกรัม
1: So when we accept the call and they're gonna send us the